ไรมดบตังกระใบสิติยำเป้าปอมนะนักก็อปอนิงเอตบารุกงามบีกามีดัวรินเดียงละบุงอุติดิงอตุงตะกิตะกิปังกัสสะปอละสิยับสาริ